0: ลองเซนโดลิงเกลินเซนังกุจิสุเบนิมรุซอเกตานันเปอะฮุเบมสิเบซุงเชดีเซบาจอนาซะซัมลิงนะปาซานลานีนะเซนโดคงคีเซบาเทดงคานันจิดินาโรซุงยินละลิงกุงคัมซัง
1: กงกาซัง
0: ลองคัมซังคิรันเซลฮาซุงยินะ
1: ตากิมิลดาจุซดิเกลา
0: ลอลอดะชุงลาเซบากะกุนซิซิกซิเนจเบละ
1: ชิงติตงจีชูมิชังเมจิกยูกิลาลอลอลินเซอ่าตะชุนลาลิเซนานชูนานเจอินะจิจิชูเบนิมรุซอเกตานันเบอะฮุเบมสิเบซุงเชดีซอเยพิญญ์นะทังโดมาเนียบุเนลิเดซอจุมนังกะยงละเปยลอลอลทอเจนะจิเนดากิลาโรอะจูเจเนซอเจซัมบุลาจิอะตานโนจองตุเปยลอลอลจิโกซุเลติกันเดจาซับเซนารานาชูยลินเซจินนามอซึนดังกะยงละเปยลินเซ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ